0: กูต้องมาไปตัวปนเนี่ยนั่งอสุเลียจอมอทอตอกาว่าเตาใจนะเรายานะที่จะสิเรตอกาเราตอได้เจออสุเลนอไปตัวนั่งเนี่ยอีฟังได้ก็ตัวปนเนี่ยที่จะมีโยว่าเตายาดะเราจอนสินเนทมาบนน้ำมอเที่ยวจอสิฟินัสยอตัวนั่งว่าเขาเลยป้าตัวจอตัวจังสิว่าแต่จานหรือจอสิช่างเทเรสเนาะตลอดเคลียจอแต่สิช่างเนาะเนี่ยเดีย
1: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies.
0: Peter Taupi was just learning a song about Chile. He was just learning a song about Chile. He was just learning a song about Chile. He was just learning a song about Chile. He was just learning a song about Chile. He was just learning a song about Chile. He was just learning a song about Chile.ต่อแต่นั่งนอนรอเลยจ้าแต่คือเป้าจงจะเกิดจวนเจตเลยเดียแต่ปนเนี่ยที่แต่มีหนวดดาวเชลิกตัวดาวจะก็หลอดจ้าแต่เจ้าสุรานะมอนะว่ามอฟังจุดชนจะไอเอสลิสน์สตีทส์นะแต่เจ้าคือเจ้าชอดาวลุชงก็จิตใจต้องมันจิตใจเกิดจวนเจได้จีแต่จุดยีนะกูเจ้าตัวจังเสือโมฟีไลเทียมอแต่นั่งหมดใช้กันละเทียมแต่นั่งทศเสือนะสามุนเธอเลยถ่าต่อเข้าเลยต่อเราจะได้เจอสุรานอเท่าว่าต่อมอญจนในซีเรียลุยังตุ้ดเราตั้งต่อช่องเทียต่อว่าจะด็อกเตอร์จอร์จรูสอยากตัวนั่งตั้งสังจาจอชิจิจอนดูจิที่ว่าเพ่ได้จิกันอยู่ในซีรีต่อเคโรเอวีซีจอโปรแกรมซอสเซอร์นิวส์เบรคฟาสต์เฮียหน่อชิวชิวต่อสุสุกุชิเราว่าที่รองชิวกับป้าต่อเต็มใหญ่ใหญ่จอกาหล่อเนาะก็แล้วมาเป็นสิว่าต่อเรานั่งได้เจอสุรานะเดีย
2: Based on what we saw last night, one of the questions will be, what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support? Because we know that very...
0: The little bit of time, we'll be able to talk about it. We'll be able to talk about it. But we'll be able to talk about it. We'll be able to talk about it. We'll be able to talk about it. And we'll be able to talk about it. We'll be able to talk about it. We'll be able to talk about it. We'll be able to talk about it. We'll be able to talk aboutเลยละอุลนังยอดลนดูจงเลยจ้าสิเทียบมัวชีฟีตอนแรกก็เต็มยอดนอตมกันได้ตอนมุชินชิชอนตอนเลยลังเลตูก็เลยเทลมอปงเสือว่าตาลุนังเด็ดเจ้าสุลานอสุดเตสิเชอร์สิปั้นอกงชื่อ

0: ¿Qué es Spectrum One?
1: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: Trade. ตาวเจ็ดสิเชตต์โนจิตังเลตเตสเจมันพาดเท่าล่อว่าล่อปอจงเชิงกาจะล่าล่วนเมว่าจังเจ้าจะตั้งมังชูเชล่อหังนอว่าตาวเจ้าล่ะสีจิลิโนแต่งกับเปล่าล่อหลินด้วยช่องเส้นกับเจ้านอแต่ล่าล่วนเมตาวจ่ายเตียเจ้าเชเชียชูจ่อล่ะนอว่าจ่อล่ะนอจีหม้อปังเสียวว่าตาวล่าล่วนว่าแค่น่าล่ะลูกเจ้าโปรสเปิมโคจันน่ะกูตาวเจ็ดสิ จะเล่นในชาติจะอินเตอร์เนชั่นแนลเอเมอร์เจนซีขณะมีภาวะแอคต์นะอิสราเอลนั่งกุมภังเสียชีตาวดักเราหมดตัวตาวฮามาสตุจอโอโมดอเมกาชิคอเดกาซาสตริปลุ้นนั่งเปิดชวนเราตุตูจะลุ้นใจว่าตาวมวนดาวจะจอตุจอฮามาสนะจึงตาวมอชลาชิตาเนี่ยตอนแรกใครเราโอโมฮอบเพียร์เราอดีตรองเสียวก็สาวตาวจะจอจอนะตอนอิสราเอล เต้นไงตอนจีเต้นไงตอนจีว่ากี่เต้นไงทอเกจจอใจหมูจีน่ะลูกจ้องเมาท์เอเวอร์สเทียเตเตเตดาวว่าเตอร์เทียจีจัวจีคอนน่าจะเนี่ยเตเจนน่ะลูกจ้องเมาท์เอเวอร์สเนาะยังจีมั่งเสียแข่งตามดาวปวดตุนนั่งว่าสามมุนเจเลือดแต่ลูกจ้องเชื่อเฉยเลยเนาะ

วันสกันต์เคลียร์อีจอนเจ้าลูหัดเดียตัวจะปลิพอบเหลียวเทียมกับตัวหนอช่วยได้หนอจะได้เฉลยมาโครเบียวนะกูต้องมอจะแก่ชิคอปยองนะจักรหล่อว่าต้องเชื่อกับมอจะชิโตยองนะออต่อเท่าต่อชาลาชินจิเอ็นทุนละรูมต่อมอจะแก่ชาลาชิตาเคลียร์จะได้หลุดแต่ชีหนอต่อก้าว่าโดนัทรัมหนอต่อเหลียวตัวจะปลิหนอหัดเดียเนื้ออีตัวว่าชิมอปังเสียละได้ต่อจะแก่ว่าสาวใจเทียตัวนั่งว่าชิมอปังเสียละว่าต่อจะเขาเลยจะได้เฉลยยองเดี๋ยวลูกใจน่ะล่ะตัวจีเปลี่ยนนะกูต้องกูคู่ก็ล่ะสาวจะแกจีเชี่ยวสั่งแหละช่างจำไปเลยอีสเจ้ากูเต่าโน่ดาวยาลุโน่ชาตัวจงฟื้นทรัมจัดใจชื่อจะแกจีได้จะเชิญจู่หังเซอร์เดวิดแอตเทนบรอว์อยากตัวนั่งอพังหลับปีจ้าเตจีสู่เทียนดอกชัวช่องดงหอมเดือดเต้นอ่ะกูซื้ออีปัวช่องจากนู้นก็เลยฟรายเดย์วันศุกร์เนาะท่าสมานุษย์เราจะเกี่ยงเชื่อจะอิปโฉงในยันเจตต่อแต่สิกูมัวแต่สอดสื่อเราถูกเขียนจาในล้นยงจะอิปโฉงรัสเซียอเมริกาอย่ายุคแข่งตุ้ดเล่าอมุชิคอนะกูต่อมุจจาระมาไม่ยอมมุชิเมกาเตนอชิตลอดเจ้าอยู่แข่งเตตุ้ดจาระต่อตัวรัสเซียลุงก็ตุ้ดจาระจาระเหยียดเซคาสเปียนซีฟอลติเมียเซเลนสกี้ต่อชอยจารุจะเขาในพาวเอ็กซ์แอคเคาท์ให้เดียกูแม่รอฟนะมัวลุลุเขาเลยมัวชลาชิตาใช้ปอยมบังสือลองต่อจอตุจอว่าจะมัดชอจะรู้ใจว่าต่อชีจะแก่หนอชื่อนั่นล่ะส่วนใช้ปอสาวต่อจอจอโอ้ส่วนแล้วกูจะจังต้องแต่ได้รอนเช่นนี้ว่าชาวเรือจะไปกูหายใจต่อก้าว่าต่อเขียนจนได้เนี่ยจะหมดป้าจะเขาเลย future fun ว่าต่อชิ้นดาวมิลันดอลส์จะหมดป้าแต่ตัวช้าว่าชีจะเดียบพอจะชวนเธอได้เดียบพออิสราเอลนะชีจะหมดตัวกาซาที่ชีแต่เลยเจ้าเมื่อฉันได้เจอว่า the future fund investment reports ชิ้นเดลนอต่อช้างต่อแต่หายนั่งนอแต่เนี่ยเจ้าจะมองไกลปังอยู่รอซาลิจัวมิลันดอลส์เจ้าอิสราเอลรู้ตัวช้าชีเดียบพอว่าออร์บิทซิสเต็มเทียบต่อชิ้นเนี่ยใช้เลยกบเป้มิลันดอลส์เจ้าละบาลตัวช้าล็อกฮิตมาร์ตินว่าซาจอดาเราตัวจอมาจออิสราเอลแต่ดาเราตัวจอแต่ตัวจอรวนดูชิตาเลนอลอนกู้เตาชิเนียชาลีปวดจอมิลันดอลส์จะหลับป้าลูตัวช้าพาลันเทียว่าป้าใจไอเทคโนโลยีจออิสราเอลมุตัดจานรจะฮามาสในกาซากว่าแกนอลกู้ป้าเนียชาจออมิลันดอลส์สิจออิสราเอลช้าเนียว่าแต่เลยอยู่เอ็นเต้นนั่นได้ตั้งใจนะใจปากกับอิสราเอลเนาะไม่ปังเสียมูนักเนี่ยเต้นดิใช่ยากชิดใจเนี่ยเธออีกชั้นได้ลูกของเขาออสเตรเลียนแอดวอเคซีเน็ตเวิร์กดาวส์

0: to treasurer Jim Chalmers tia tetiga ga yo to not chi lu to ta finance ministry no la ti le tong ko ku ga yo chu dao lo wo de zhong cheng de nie future fund investment tia ti tai ga chi cha ba nie to israel de de po to na jia nie po xiang lu chi hin du no Chungfu tay chai tay chungfu sang Victoria na ku tao mua cha ke kong tay la po zhong yo la chi yi cha gas projects. Tao lu chai wa pa no greens na chung ta tao mba na chan da chai lo ke o yo la chu cha she do cha gas wa sa mua cha tay chai. Cha gas project na hua NA projects wa ya lo ta cha amplitude energy na ya wa tu chu. Tia tao chai da ndai cho chai petroleum products license wa jia she ha tay yo. ปาจิก็ได้จากแก๊สโตอเตโจสุชินดาตวนซีเตตอกยังเตยอปากอลุสังนอมอปังสือลอจิตอจากแก๊สนอซะละชาจอฟองปวยทาวาตอลอเคลุตอชานอชีวาฮอลเลเกียงซังกอจิละตะเลลุกังฮาวออสเตรเลียนเบียร์สเตทิสติกเคียเตตะจอกุยอมัวจากแก๊สนอซังออสเตรเลียเปซัง ตอนนี้ก็อีลูจิหลินดูสองสั้นก็จอว่าแต่สอสือนอยู่จอจะละชีจิแต่ตั้งกะจิจะเกะคอมอจะพับลิกทรานสปอร์ตเทียเตะเขาบอกสิคอเทียอยากเขียจ้าแต่ใช้อีจอหนึ่งว่าเขาเลยได้ชิ้นยันได้ท่าจะตื่นแต่เขาสั่นนั่นช่วงนี้จ้าเทียแต่มาตัวกินแล้วลูกของเขาเอเบสนอตเขียเตะมันต่อจะสุดเกตโดยเฉพาะเสด็จนะมอบเป็นเสือหลอกกองจะเกะทั้งเป็นสั่งนอจะให้เขาออนไลน์เนี่ยชมได้ กูต้องมาจะเก็บตั้งชั้นล่อชับเลยจ้าจะนั่งชิดได้จะใช้จะเก็บว่าเขาเลยเนี่ยจะได้เจอสุรานอว่าชั้นเตาเฮตีแต่จุฬาลงนะแต่เนี่ยเจอหังเจ้าจะนั่งว่าเขาเลยเนาะแต่เลยต้องมาจะเก็บตั้งชั้นแล้วลูกของเขา migrants justice initiative นะจะกูบอกเตาแต่ตุ๊กกะเป็นคนหายงงก็ซื้อตือจิตเตาแต่เนี่ยเขาเลยแต่จุฬาลงจีเนี่ยเทตัวละชั้นเลยไปบิลลันดอลลาร์สุดสวรรค์ลุ่ยส่งละ จะเล่นได้จะนั่งว่าเช่าเช่นได้เจริญนะที่เลยเคลียร์ใจจะสื่อจังจังเหตุเดียวว่าสุดแล้วแต่จะล่าล้วนหอยใหญ่บ่แต่สื่อช่างว่าสีแต่นั่งจะได้ใช้ยาชิทอเกตจะเจริญอะไรจ้ะไปจุดก็ต้องเคลียร์แต่ช่วงตอนแรกนะมันจะหน่อเชื่อยาล่านะกูอยากจะจะไปสั่งยาล่านะหมูคอมอ หมดทั้งชัวร์เลยใช่ป่ะตัวจะเกี่ยนก็ยังส่งไปอยู่เดี๋ยวรู้ใจนะเวียนเทียนไทม์สก็ต้องขยันเตะออสเตรเลียเทียมรอนะก็ต้องมาจะเก็บปอร์จงยอลกงเตะโตจะเกี่ยนรอเสี่ยวเทียนรอไฟเตะจีจีจะรอสิคอมรอจะเชิญทัวร์สื่อบางกระโพสก็ต้องขยันเตะต้องมัวฟังจุดชัวร์โตจะเกี่ยนจอใจโตอีจอหนึ่งนะต้องมาอยู่แต่อาจะเลยชีพปลายนะจนเดือดท้าเฉยว่าเราอยากว่าจะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์อยู่ว่าเอาลุชเชิญแต่งก็รอนะจะออสซะแต่สักแต่เดือดท้าย
1: SBS Radio.
0: ไอ้ชายแกชิตื่นใจยันเน็กเซนอ๋อยันเดเตตูนั่งอ๋อชิตื่นดอกปอเทนิสชาลียังอีน่ะดอกขาวเดียนี่ก็ชิมุกงยังแกชิตื่นฟรานซ์ออปเฮนย่าเดียชินเจจะเนี่ยป้าช้าละจะไพรซ์มันนี่เดจอดูก็ชิฟังปมอ๋อนั่งออฟฟังปัวต่อก้าวต่อมัวอาริยานาสบาลังคาเชียโคโคกอล์ฟอยาตูลอชิตื่นเช่นปะยังจะแกชิตื่นโรลันคาร์ลสตลอดเช้ากาจะถอดจอจะรู้ลิเตียนนอเถ้าอะไรต่อมกงจะแกชิตื่นอิตาเลียนออกเพื่อนว่าแล้วให้เตียนเต้นหนึ่งว่ามุชิตื่นเทนนิสนอชัวต่อจะเงียล่ะเนอจะกงจองชิตื่นเทนนิสนอจะเลยกดชิฟังปัวซึแต่ชิลซาต่อนั่งออกฟังปัวว่าชัวนู้จีนู้ยังจะเนอแคนสเตย์ยอลน่าชดสนังกุยดีกรี The Brisbane เจแต่ยอกยอลน่าชดสนังกุชีซิดนีย์จะส่งหัวคังทัชจะชนะกับเป้แคนเบราจะว่ามัวแต่คอเท่าเชิญจ่อเท่าไรฉันดูจะชนะกับเดอะเมลเบิร์นจะได้รู้ก็ลองน่าจะกับโจเทียนดอกหอบ้านจะฟังดาวฉันดูจะกับยี่ดีกรีแต่ยังจะสื่อรู้มาดูกำลังยินอะไรซึ

0: SBS Audio.
1: Yeah, play SBS Audio. 这里好个三弄。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: 到底是谁差着就好了？弄到登高，这里好个热。贴弄到底是谁跟我说？我问到亚洲个谁 ？Download SBS Audio app. 来一层 download.
0: SBS.com.au/audio.
1: 稍事还早就给叔叔参加我说的你不用 Jim Chalmers 我要到脑子你再到中非要把你先到家落地我的中老师我说妈到家你不用这个好奇你要试查不来我见到了公墓给吧也是在某公司了做到家你不用了通不来都是错呀好乐天第六在那了那个老宝宝那就给宝龙老科在那个这个 Gearing Capital Gain Taxว่าจงฝึกให้เตียนในใจเนี่ยพอช่องนอเจ้าคอก็ชี้เต้าเห่าจะเลยได้เสร็จช่างว่าชีเป้าให้เตียนชอยมั่วแต่มังได้ชี้ชี้ชี้เราสวดเตล่าหลวงเนาะจะรู้ใจว่าชีเป้าแต่ใช้มั่วได้เสร็จช่างได้ชี้ชี้ชี้เราเตล่าหลวงเนาะจงฝึกได้เชิญเนาะจังตาต่อมบ้าอยู่หลอกเฮียในใจเนี่ยพอช่องเลยจิมชาร์มเออร์สุดตัวหนอชี้เนี่ยเจ้าเราจงฝึกเฮียเตียนในใจเนี่ยพอช่องว่าชี้เนาะชี้ชาบเลยแต่ละชี้เนาะชาร์มเออร์สเจ้าเลยเฮียเตีย
8: This will be a really responsible budget focused on resilience and reform. There'll be a productivity package, there'll be a tax reform package, and there'll also be a very substantial savings package as well.
1: productivity package อยู่หลอกว่าที่จงขอจะแก่เสาเสจิตาเล่นดาวหลอกกูอยู่มั่วบังสิหลอกจวดเต่าเนี่ยหลอกน่าจะเนี่ยพอช่องนาที่ยันเล่นน่าจะเนี่ยพอช่องนาที่เลยอยู่ปากเกาะมั่วบังสิจวดเต่าเนี่ยดาวดัวว่าดรชามอนส์น่าจะรู้ให้ดีอยู่ว่าที่จงหลอกเสียก็ชื่อจิตาสิเนี่ยดาวน่าจะรู้ใจว่าเต่ามั่วจะแก่กึ่งให้ดีอยู่ว่าเต่าจะเนี่ยดาวสิหลอกน่าเตี้ยป้องไก่เทียเตี้ยไก่ของขี้วิมัวจอดจอดในช่างจะไม่ได้อีสนาะแต่ว่าจอดตัวหนอชื่อเนี่ยเจียนักเหยียดเดียดแต่ถ้าเต้นเนี่ยว่าเต่าหลอนได้ยาจอดว่าจงฟิวจอดเต่าเนี่ยเดีย
8: We will save more than we spend and we will bank the upward revisions to revenue as well
1: ไปยิงยงมาเพิ่งเสร็จแล้วจอดเต่าเนี่ยเต่าชาเต้นเนี่ยว่าไปสีจะเป็นยอดจอดเต่าเนี่ยเต่าต้นสีจะรู้ใจไปจากอะไรว่าที่รองช่างเสียเต้นเนี่ยไปเต่าหลอไปยังตัวเลนอจอลูกก็อ่อนเห็นดูใจหนอเทียไปแล้วยังก็อุตส่งเราเชื่อกับไปจวดตัวเจนเนจหนอดาวต้นจิลกูจอลูกจีเห็นดูหนอเทียกูยังแค่เชื่อกูยังตีเสียว่ามัวเต้นหนอกูเชื่อหังจะจะแกละคอเตเชื่อไปเจนเนพอช่องช่องหนอแต่หนอกูอยากเตียวอุตไปช่องเชื่อกันเก่าแต่สุดท้ายกูสาละเจนั่นยังก็ปอดแต่ไปเจนเนพอช่องหนอยังอยู่จวดตัวเนี่ยดาวดัวจิตาเล่นเอาละไปกูยอดจวดเต่าเนี่ยดาวดัวหลังคอไปจะแก่เสาเชนะเทียจิมชาเมินสนกูชีชัวกูเชียไปเจอจ้าแต่หลุดแต่จีจ้าจะแก่ยอดจ้าเชจวนสีวันนั้นเต่าเคลียให้เตียตื้อเต่าจีเต่าอีจ้าใจจะหลอดจ้าจะอินคัมแท็กซ์ดาวเต็นังเฉลยชีดอลลาร์โดยเรื่องลิเตียตื้อจีนู้นที่อีลูอยากเห็นดูมูแต่ยอดจ้าชีดอลลาร์สีจ้าเสียงจวนสีตอนเดนะลูกใจอยากทิ้งเราสนิทตัวหนอชื่อเนี่ยเจ้าเราเลือกป้าหนอได้ใช่เราหายลูกจะลูกของเขา Australian Chamber of Commerce and Industry ในเมลเบิร์นเนื้อกูเหตุจงฟื้นจะเกิดเจ้าเชนยิ่งจังจิตต้องมาพังเสียละได้ดาวจันทร์ยาเต็มมังต่อหม้อจนหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยเดีย
9: Those tax cuts didn't even come close to returning bracket creep. By the time of the December budget update last year, just 7 months after the last federal election.The tax cuts Labor took to the last election had already been wiped out by the Treasurer's active inflation agenda.
1: 政府这个造势呢，已经是到了我的荣幸，我搞造到是这的点。我有没本事了？来到的是趁你崩给天，你我去到了那的好了。请由我找对能来要到台山到段子。ตอนนี้จะเนี่ยพอช่องลูกก็อ่านเห็นดูใจหนอต่อก้าต่อเสียเลยว่าต่อมั่วจะเกิดเสียจากจงฟิวเตชันเลย Yelling that the gates of share banal, but of Jamo, Kyato, Jagas, Chat, how long, no, the dito do not, little fetching yet, see, no, she's stout. We don't hot in the tow water near Pongale. We lend a natural chai or chunk free, tallow or non, or the chunk free, Avenisian, or tell you to chunk free, or show shaky chaplain, or select the kinky. Hai chin chang to the gay, show shay, to the nung dear to the yaw kui tallow, no, ya, the gay show shaky chaplain, the little bit more law. Not to look at what you much get to say, not how long, not young for you, Dr. Lotte, your chief, more get your chore, the chin, like it's scaring, or Dr. Chalmers clear there. The near portion not chore, your cushy lot, what is on sure, got it some more the monk, get she doing your land up, Nancy. Tia Tao on a trotting towards a sooner, no, dear. No, the gain, Zangshia, she were dryly day low on a tow to chain up. Put your water, chit as a gay, jung shell on a tenant side knot. They do not, junior tien a take here than a dojong fur, nor young yaw, what is young loss you got much gets it this year? How jolly does it sing of the magic above long, so near dear.
8: Yeah, our responsibility is to calibrate the budget to the conditions, to understand and respond to the very real pressures that people are under now and in intergenerational terms as well.
1: ยาเปลูนเราเข้าเลยว่าไปอยู่จุดตลอดว่าที่จงขอไปจะเนี่ยพอช่วงเราก็ชีดเอาเข้าจะเลยแต่สิ่งไปที่เรียกว่าตลอดว่าที่จงชัวร์ก็จีช้อนมัวแต่มันได้ชีดเอาแต่หนึ่งหรือมัวแต่ชีโน่หายจริงจังตลอดชัวร์ก็จีช้อนมัวสักแค่ชีดตุนจวดเอาดาวจะเผาหนึ่งยันได้ไปที่เรียกยันได้ไปที่เรียกจุดตลอดว่าที่จงชัวร์ก็ว่าดาวจะแค่สิ่งเสียว่าอยากจะเลยแต่ละท่าจีเนี่ยจะละชีก็มัวสักแค่ชิ้นยังเสีย我不要落去查的了太太要落查彩的那些人没这个傻西走的路在的我不用到了去的所以呢也照查路了问的去的查彩的要不你家庭里用的人我给拿了顾摸着 Your water, your family trust, no, your dotation, dot twenty. Not to look at your bunny be joys of your eco non, a ban of one nation party, not out, draw look and lose a chunk yaja programs and rise not ha. No telly, thou had the attachy, no ya ita chi, jinja, or totsu, lo chi, the monk dog, the nung or the long gay bang la lo, to look at this, no dear.
0: People who are prudent. Who, after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat, they didn't go on the trip, they didn't buy the new car, they put their money away for other people who come after them. And what's happening now is Uncle Jim has run out of money, he's desperately looking for it, so he's going to the prudent people and ripping it off them.
1: จะเทเลวอตอลันจะชมบังเสวตาลุนนังจงชกตวนสิเวตคอลาจิสากะละเตมยอนอซอนเยจะเทเลวอตอลันจะชมบังเสวตาลุนนังเทียนละจิมบังเสวมูยัวตาลจงก็เชียละใจละจิมบังเสวมูนตอนยีละยันละจิยัวเชเชใจแต่ชีกูมัวเลตโตนอซาตาวเตเนียวละจะมังไกปังลาลวนอเทียแต่นอจะเตสิทั้งวะตาตอชิชีวีอังกุจิมจิมัวเนียละเนเทเลสาชิชัวซอซุเกละวะติจงเทียเชปะตอเนียขะตือลอลอนดะจันนังวะ
9: Jim Chalmers is now actively telling us he needs to break trust, to build trust, so that he can target trusts.
1: Jim

0: 到了，我的这种从小的人，我也没事点就帮了。之后又叫 Harry 苏他，我又一度就想问一下，帮上这个是的，我靠，不想头了。我但是那件那个做毛人的，找到 Eden O'Neill， 我又突然认真，我那个做毛的那路帮给他，找路在我那到木工是的那路 club 做安努上头了。爸爸为起的了开店，努力点。ติดต่อลูกชิ้นหินด้วยนะจะเนี่ยหมู่ตอนเดอร์ลูกเทรนนิ่งแคมป์เดอร์ซาร์าโซรันเดอร์เตจิมริกาลูกสังฟลอริดาวันนี้ก็จะอยู่ตัวนั่งว่าชิดเตอร์เชจเดอร์เตจิสลาจะเกะหมู่ชิดเตอร์บอกข้ามนอนดอนหนึ่งวีดอคอเตะเลยติดต่อมุนเจอที่จะเราจะคลาบเลยจะนั่งนอนจะเจอสุธาเมทเลกี้หมู่ตอนมิชดูกไฮเดนแมทธิวส์Anthony Casaras, Mutal Brandon Barolo, Yannick D'Agostino, Dottal Nishan, Velipilai. Papa Vistile Kiatia, Jake Moke Vake Kishieto, Vokablan, the Tetchik Shitin Japona, Yopako, the Mopansila Saito, Nango Totu, Nang Osulako, or your Mopansimo, Shitu Town, Dao Yashita. New Tilitao Piazza, Nestoria, Iran Kanda.我要一度落我叫保姆多啊，个要一只比谁重啊那点。
1: We have a fair idea on how many we'd like in each position, but you know the versatility helps. You know we've always had that, and we have that across the board. If you
0: ไปยิงป้อมเองเลยเดียวมัวจะนั่งจะป้อนจะจ้องบริจาคจะมุ่งใจต่ออีจ่อใช้ถือว่าอยากจะมองเสือสายต่อจะนั่งมองเสือชิดตือจะจนดาวขอใช้ชิดจานจะอยู่ยอดได้ยาวป้าต่อไปจงที่ไปยังอิจิมอบังสือว่าต่อเลยหันเดอท่องปล่อยไปจนถึงหมดชิดตื่นแต่สิยอดถาจานสตาละเจนก็มอบังสือมูจะดาวอีขอใช้ก็ตื่นท่องปล่อยจะอยู่อันจะไปหันได้อยากจิตายอมูเสียวก่อนเนื้อมอบังสือจะเลยเนื้อมอบังสือมูจะต่อไปหันได้ที่มอบังสือจะป้องตีลังหมดตัวแต่นอยแต่ยองหังอนมอบังสือว่าเต่าจะรู้ไปหินดูเท่าหรอว่าไปยังสากับไปมัวจะนั่งชี้ตื่นใจพอต่อยองเลยเนินนั้นเต่าชาอุ้นสิว่าอยากแต่อยากยองหังจะไปแต่เลยจะเราอสุรแต่นั่งอยมูชี้ตื่นใจพอต่อป้าสักรู้นอกูจีอยากจะนั่งว่ามัวคงดอมเบลีอสุรป้าเท่าหรอให้ชินจังจะรู้ใจว่าเลยจะป้อมตัวหน่อยแต่สิพอพาวิชให้เดียหนึ่งมอสเกย์ยงสีหังโจตุนั่งจะป้อมหมูตัวแบบหันได้ว่าอย่ามอสเรย์ว่ามอบังสือย่อมอสิติดาวยงจอดที่โจสเลนยัดในนอร์ทอเมริกาตุลวนนั่งก็ออสยงว่าอย่าอีตุนั่งออสเตรเลียจะเจนั่งไลบีเรียเทียกุย่าอีตุนั่งท่านานคินิวันได้ย่อตัวย่อจออะไรเนาะยังเล่นได้เนี่ยที่จะอีตัวจะต่อป้อจังหังตัวในลูกคลับนอร์วิชซีรีเนี่ยที่จะอังกฤษ second tier ซีรีเท่า mid season แล้วเนาะว่าพอพาวิชเคลียร์เดีย
1: yeah exciting obviously you know he's I know that league very well and I've seen a lot of the games that he's played andHe looks full of confidence. You know, his team has really played well in the second.
0: Yeah, my young yatta yao would be kushang with a hop gung bao cho ke shi tuna zhong hang. Gung tao po bao cho ke shi tuna wana tao mo shi tuna. Tien nila yung jung yato kang hang chitala nana ba lo gomopong se shi tuna tao

0: Advertising.
1: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
2: Poetry, mate.
1: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
2: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
1: Ah, beautiful saying. You come up with that?
2: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
1: Tomato, tomato.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: เจ้าเทเลมุอิจาโลโนโนดาวหังจาเตเตเจ้าสุลานะหามอปังเสยอชิติตาวรงบลิจาเจ้าเลจาลาวิโตกาเตจาโลนอเจกุตอมอปลอจอยิปาอวยมอชิติระจนอกเอาสเตจจิยากอตอปาละซึเทปอตาวเฮเตจาเกมบาจอนึงมอชิติระเทยาอิจาวอมอลาเทรงจาวเจยอยาดาวปาอวยมอปังเสยชิติตาวรงเลเตจัมเมกาเทคิเทปารากวยเกียลอยอจูตาวกุชิติเตจาเตเจอสุลาปาวิโตกาเตญาจนะกรุปดีนาเจรงเลอสุลายังจีตาวมอชิติระอิปาอวยมอปังเสยชิติตาวรงเลยเยลนาพอพาเวชินาเทเลกุชิหังตอนเตนึงอวยมอ

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and member FDIC.
3: Ano, wo dao jiao o su le ba mo shi de wo ka xiang shang ge o tie Popovich jiao neng wo ye jiao mo shi de xiang shang ge zhao na ge Popovich gu cheng zha ke wo men ji zhong shi si hai jin zhang zhao lu zai wo ye zhong tie zha le ge de jin dao zhang dao ya zhao o su le ba soccer ru ne dian.
4: I just love to see the same passion and you know, support that we saw at the last World Cup. You know, we pushed Argentina to the wire.
3: Guinza bọc mua cho cái cú xe thêm cái chân gà lại bắt đầu bọc cho cái cái xe World Cup thầu lò nó cho Osulapa, Sokuru, và bé dân tàu chỉ tới mặn lọ gần gọi Argentina. Lại là dân yếu tàu cú xe thì tìa chỉ tháo plò mò vì đó là bé dân tàu kia đó là bé mô bằng xe lần dạy tàu bó rộng hẳn. เจตันทอลุเตชนอเทลิชังกาออสุเลปาตุชอตุนังออสุเลวัญญอเจเตเชลอยังลอชังกาออสุเลปาทิงตอชิลุใจญงชิใจนดาวยาจะลอไซออสุเลจะเกชิเตนอเปซากอตาวจะเกชังกาจงเทียลินเดเจเปซาตาวจะเกชังกาอันเดวอยัวยอเตยาวอโตเปปานอจงเชฮัง จะเลี้ยงหลังเด็กที่จะเกิดสิ่งนั้นจะยาเตสิ่งว่าจะชื่อสิ่งนี้ตอนนี้จะใช้สิ่งเดิมหายจริงจังจะเกิดสิ่งเดิมหรือไม่จะยอมมั่นดาวจะเกิดสิ่งจอดเนาะจะชวนจะจะลุ้นนั่งเด็กตอนนั้นทรัมป์เด็กที่อเมริกาเทียพอพาวิชจีโจกุเชียไปเจอจ่าเตลฟัยกุสังเด็กที่อเมริกาแต่ฉันก็จีโจกุเชียไปเจอจ่าเตลุตัดชีจินเดลล์เนาะว่าแจ็คเอเวน ว่าอย่าอุสุลาตุนังจะป้อนดันนาเตาให้จะรู้จิตป่อจงนั้นมิสเตอร์ทรัมป์พอพาวิชให้เตียนยิ่งเจ้าเสียสากับมิสเตอร์ทรัมป์มุกงใช้จะเกิดสิ่งเดียวจะอุสุลาอย่างมูชิตเตอร์นั่นจะได้ทำมาครับตอนนู้นเตียนก็รู้จักเรียนดูเดสยาโดดวนจะเขียนว่าอย่าเตาลำบ้าอุสุลาจะสิ่งนั้นก็อย่างมูชิตเตอร์จะป้อนลูกเจนดันจูแต่จะชี้อยู่ล่ะสิเตอร์ก็
4: If that's the reason they can't go, it's hard for fans because you know they
3: อย่าเตะเตะนอย่าอีจะละเทวอดรอเลยชิมาพงเสียโมเจกูอย่าเตะอย่าหนัวหังจอดเตะหนึ่งวันเนี่ยโมเชิงกาอุสุลาจะนั่งจะป้อนอแล้วเตะหนึ่งวันจะป้อนอเวลาเขาเตะแล้วเท้าเสียชื่อเหรอเดาหังจะละเชิงกาจะเกิดชีตื่นอเที่ยงโมเชิงกาเกิดชีตื่นอแต่สิ่งที่เขาอยู่ว่าที่จงละสัตว์จะเตะฟีดาเราเตะฟีดาเราเนาะโอเคเราจะเตะไงว่าจะโมเทเตะเจ้าคนอาจจะกูอยากเตะอย่าหนัวกันเกาเลยกี่กันเกาเลยเที่ย ยาเตอีตุเตนะจิมอปังเสียโมชิวาตาวิโตกาเตจิมอเนียเจกูวาเตจิชิเฮเตียยังบ่อีขอชายจองโตไลโมไซเทียลีโมไซโฮทีวีลายาโมจอจาริขอชายกะเตหาวอีจาไดละจีลาไซลายาโมปังเสียไซตอจานอนเตจอสุลานอเทียบาเตจิชิเฮเตียทาวซาวจิเกชิเตนอลายอยาอีจานังออสุลาวาซาวเสียลาวานังออสุลาตากาวาตาวปอเปโมชิเตลาย จากตอนนั้นที่ก็ยิ่งรู้จริงเห็นด้วยนะเจ้าพ่อพ่อวิชนาอยู่ชุดเตาสายจันทร์ดาวน์ดาวตั้งชีวิตจิตตุนังโอโยมชีวิตเดอออสเลอร์เราลูกกังฟีฟ้าเจ้าจวนเซียนะจะมาเลยว่าที่จงละสายนั่งก็จอดตุนังเดอชีวิตจิตตุนังนอจอดนั้นที่ยิ่งรู้จริงด้วยนั่งก็จอดตุนังนะเจ้าโยมชอเนี่ยจันทร์ดาวน์ San Francisco Bay Area ว่าอย่ารู้เฉยว่าที่จะออสเลอร์เนาะโยมชอ Nhatana Auckland to jake mukong jake shite ro no. Osu la tele yam su su mo shite o jake shite wanda yo bi mo jake shite no le yo bi shite no Mexico no Los Angeles jau lu chi hindu tipe cho yi. Te yam mo shite na to Switzerland